สวัสดีครับเพื่อนแฟนรายการสยามเมืองยิ้มเจอกันอีกแล้วครับในวันเสาร์นะช่วงกลางคืนนะครับ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มครับทางรายการสยามเมืองยิ้มนะครับ AM 1044ของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับจดหมายน้องๆที่เขียนเข้ามาในรายการโดยเฉพาะคุณนกน้อยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณนกน้อยนี่จะได้รับการตัดสินในวันที่22ของเดือนกันยายนเนาะแล้วก็คิดว่าประมาณ 3-4 เดือนฮะน้องก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจมากๆเลยครับสำหรับคุณนกน้อยเนาะหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยคุณลูกเกดนะครับก็ได้รับอิสระไปแล้วนะครับแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยแล้วเช่นกันนะครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเนาะสำหรับคุณนกน้อยนะครับเป็นเพลงแบบแนวอีสานอินดี้แล้วกันนะชื่อเพลงก็คือบ่เป็นหยังเฮาเข้าใจนะครับแล้วก็อีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณนุ้ยโคราชนะครับไทยใจR1B นะครับสแตนเลย์นะครับบอกว่าช่วงนี้รู้สึกเบื่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าพึ่งโดนขังเดี่ยวมานะครับอันนี้ก็ขอเอาใจช่วยนะครับคุณลุยโคราชนะครับเราก็บอกว่าตอนนี้ก็กลับมาแบบอยู่แบบปกติแล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอเพลงโคตรเบื่อเลยนะครับของวงโตนะของโตนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแล้วก็อีกขอมอบเพลงนี้ให้กับแก๊งท้ายใจแล้วก็เพื่อนๆนะครับอีกฉบับนึงถ้าเป็นของคุณไมค์ครับวาดรูปการ์ตูนน่ารักมากเลยเป็นรูปการ์ตูนคาร์บอยนะใส่เสื้อลายสก็อตสีเหลืองสุดยอดจริงๆฮะลายมือของคุณไมค์เนาะขอเพลงมาด้วยเช่นกันนะครับชื่อเพลงก็คือไม่มีเหมือนเขานะครับอันนี้ผมจัดให้นะครับแล้วอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณซุปเปอร์แมวนะครับบอกว่าติดตามรายการสยามเมืองยิ้มมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยเปิดเพลงให้กับเพื่อนๆหลังกำแพงน้องๆหลังกำแพงนะครับก็เพลงฉบับนี้นะครับขอเพลงภาพติดตานะครับเดี๋ยวผมจัดให้4 เพลงแรกนะเดี๋ยวเรามาทักทายกันอีกในช่วงแฟนคลับนะครับผม

ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเพลงสนุกสนานที่แนะนำกันเข้ามาเนาะแล้วก็ขอบคุณดร.บังออนด้วยเช่นกันนะครับที่ส่งเรื่องราวดีๆมาแชร์ในรายการไลฟ์สดของเราครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเราครับซึ่งเราได้อยู่ด้วยกันมายาวนานมากๆเลยนะถึง16ปีแต่ก็ยังเป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วครับช่วงนี้จดหมายจากน้องๆหลังกำแพงนะครับคุณออมออมนะครับนี่ก็เขียนจดหมายเข้ามานะน่ารักมากนะครับวาดรูปการ์ตูนเป็นรูปลูกเสือครับแล้วก็ขอเพลงลูกเสือมาด้วยนะ เขียนชื่อเพลงมาให้ด้วยนะครับกลัวว่าจะหาเพลงไม่เจอนะอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับลูกการ์ตูนผู้ชายสองคนน่ารักมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณแมวส้มหงอยเหงานะครับ นี่ขอเพลงมาก็คือคนมือสองนะของวงเซลนะครับอันนี้ขอมอบให้กับแม่น้องไข่ต้มโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับhave a good dream ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำอวยพรก่อนนอนอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณอัมมี่นะครับอัมมี่ก็บอกว่าเดลเลสนะครับถึงรายการสยามเมืองยิ้มเนาะสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนด้วยนะครับวันนี้นะครับขอรบกวนขอเพลงหน่อยนะครับชื่อเพลงก็คือ Benny White นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งความรักบินอวกาศโอ้โหชื่อเพลงชมิ้นเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคุณอัมมี่ผมจัดให้นะครับตามคำขอเลยนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของคุณลุยส์นะฮะไทมุ้ยฝันยันลอวูนะครับรูปการ์ตูนน่ารักมากเลยนะตุ้ยนุ้ยน่ารักดีลายมือสวยมากครับสำหรับคุณนุ้ยลอวูเนาะก็บอกว่าขอเพลงด้วยเช่นกันนะครับเขียนมาเป็นครั้งแรกเนาะน้องเขียนหนังสือเรียบร้อยมากนะครับขีดเส้นใต้ตีขอบจดหมายโอ้น่ารักจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฉบับแรกนะฮะได้ที่อยู่มันจะเพื่อนๆที่แต่ต้องนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ฉบับนี้เขียนมาขอเพลงชื่อเพลง

คนของเธอนะครับของแมวจิรศักดิ์เนาะบอกว่ามอบให้กับคุณลุคสเตเล่นะฮะโดยเฉพาะเลยเฉพาะเลยโอ้โหน่าอิจฉาโอเคจัดให้นะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณคุณเซียนรังนะครับเซียนรังนะครับบอกว่าขอเพลงได้นะครับดีเจอัดแล้วก็ดีเจบังออนสวัสดีมากสวัสดีนะครับพี่ๆทั้งสองแล้วก็จดหมายฉบับนี้เขียนมาขอเพลงเลยนะชื่อเพลงเพื่อนตายนะครับของสมิงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเพลงแทนให้แล้วกันนะครับเพราะเพลงนี้ผมหาไม่ได้จริงๆนะครับในนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจัดเป็นเพลงแบบสไตล์แรปๆให้แทนแล้วกันนะครับส่วนอีกฉบับสุดท้ายเป็นของคุณไมค์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เขียนมาบอกว่ารายการรีเพย์วันอาทิตย์นะครับรู้สึกว่าจะเปิดให้เวลาประมาณ40นาทีเองไม่ถึงชั่วโมงโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งกับทางผู้ดำเนินรายการทราบนะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะครับชื่อเพลงก็คือ Wish นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษแต่เป็นเพลงไทยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เขียนเพลงไว้ด้วยนะครับรับรองผมเปิดตรงเพลงแน่นอนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม

ความลับบินอวกาศนะครับชื่อเพลงนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่น่ารักนะครับเขาร้องได้น่ารักมากเนาะมันเป็นเพลงอะไรที่ใหม่ๆนะแปลกๆชื่อแปลกมากวัยรุ่นจริงๆนะเอาผมนี่ตามไม่ทันนะต้องยอมรับเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับวันนี้เรามีถึง6ประกาศเลยทีเดียวนะครับประกาศแรกนะครับเป็นประกาศเรื่องของบุตรหลานนะฮะสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนครับของอนุบาลเนาะก็สามารถที่จะไปกรอกแบบฟอร์มได้นะครับเพราะก็เปิดตั้งแต่วันที่1กันยาไปถึงวันที่25กันยานะเพราะฉะนั้นก็รีบนะครับหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์นี้เลยครับ2832-7700นะครับส่วนประกาศที่2ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับสุขภาพสตรีนะครับเรื่องมะเร็งเต้านมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราไปสามารถตรวจสแกนได้ฟรีนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่www.cancer.gov.hk/breastcancer.นะครับอันนี้ก็สำหรับสุภาพสตรีนะครับส่วนประกาศที่3ในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศเกี่ยวกับโรคลมแดดนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่มีฝนตกพายุบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งอาจจะมีถึง3ฤดูเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าๆนี้ก็จะเริ่มมีลมหนาวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เราดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนถ้าใครรู้สึกไม่สบายก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะครับแล้วก็ประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับกรมการจัดหางานนะที่มีถึง10แห่งในฮ่องกงเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหางานนะก็สามารถที่จะไปดูได้เลยครับตามกรมการจัดหางานใกล้ๆบ้านท่านเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับเข้าไปที่ www.jobs.gov.hk นะครับส่วนประกาศที่5ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเกี่ยวกับตลาดนัดแรงงานนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16แล้วก็วันที่17นะครับที่สเตเดียมมองกอกนะครับท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วตำแหน่งงานมีเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะผู้ประกอบการกว่า400ผู้ประกอบการเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่เขาจัดงานคือบ่าย2โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับก็อย่าลืมแวะไปดูกันนะครับส่วนประกาศที่6ในวันนี้นะเป็นประกาศเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะในช่วงที่มีฤดูพายุฝนใต้ฝุ่นนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้กระทบกับธุรกิจของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ควรจะวางแผนนะฮะให้แต่นั้นเนิ่นนะว่าการเข้างานแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของลูกจ้าง

เช่นกันครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ประกาศแล้วก็เป็นเพียงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วก็มาฟังสักสองบทเพลงที่แนะนำเข้ามาจากคุณหลุยส์ลอวูนะครับชื่อเพลงคนของเธอนะครับมอบพิเศษให้กับคุณนุกสแตนเลย์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งนะก็เป็นบทเพลงที่คุณเซียนหลังขอมานะผมก็จัดเพลงแต่งงานกันนะครับของแรปเปอร์เดี๋ยวเราไปฟังนะครับผม

ครับก็สนุกสนานกันนะครับในช่วงของเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับครับคงก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยากได้ฟังเพลงเยอะๆนะก็จะคุยน้อยหน่อยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ได้ฟังในช่วงกลางคืนนะครับ4 ทุ่มนะถึง5 ทุ่มนะก็ยังสามารถไปฟังย้อนหลังนะครับในวันอาทิตย์ได้นะครับช่วง5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับเรื่องเวลาย้อนหลังนี่เดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทีกับทางทีมงานนะครับขอบคุณคุณมายมากๆเลยครับที่แจ้งผลการรับฟังในวันอาทิตย์มาให้ทราบนะครับผมเองก็เคยเข้าไปฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเพลงสุดท้ายแต่ไม่ค่อยได้เปิดนะอาจจะมีโฆษณาของทางรัฐบาลเข้ามาแทรกก่อนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะไปแจ้งให้ทางทีมงานทราบอีกทีฮะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับเพลงที่คุณมาแนะนำมาในช่วงสุดท้ายรายการนี้ชื่อเพลง Wish นะครับ The

0: ปิดให้นะก่อนจะจากกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ดร.บังออนนะคงจะต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับผม
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.